0: ามว่ากินอะไรดีครับถ้าเขาบอกว่าอะไรก็ได้พ่อแม่ให้เขาเลือกเลยครับว่าจะเป็น A เป็น B หรือเป็น C ครับให้ลูกเลือกครับแล้วก็ฝึกให้เขาสะท้อนความคิดความต้องการของเขาออกมาเป็นประจำนะครับสองครับสอนให้เขาปฏิเสธเมื่อเขารู้สึกไม่โอเคนะครับโดยที่พ่อแม่สอนให้เขาเห็นนะครับว่าเราสามารถตอบตกลงก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าถูกเบียดเบียนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่โอเคก็สามารถตอบปฏิเสธได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นการปฏิเสธที่นุ่มนวลแล้วก็ไม่ทำร้ายจิตใจของคนที่ถูกปฏิเสธนะครับและขั้นที่3ครับอันนี้ยากขึ้นมาอีกขั้นนึงนะครับนั่นคือการสอนให้ลูกแยกแยะได้กับคำว่ายืดหยุ่นและคำว่ายอมตามนะครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่ายืดหยุ่นหมายถึงว่าเมื่อเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามถ้าเราเห็นว่าเราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เหล่านั้นได้แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนจุดยืนของเราเราแค่ปรับเพื่อให้มันสามารถเดินหน้าต่อไปได้อันนี้เขาเรียกว่ายืดหยุ่นครับส่วนคำว่ายอมตามนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราต้องตามใจคนอื่นให้คนอื่นสามารถเข้ามากำหนดชีวิตของเราได้นั่นหมายถึงว่ายอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบเราได้แบบนี้เขาเรียกว่ายอมตามครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเราอยากให้ลูกเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่ารักอยู่กับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็รู้จักประนีประนอมนะครับแต่ต้องไม่ให้ความน่ารักนั้นแลกกับการที่ต้องกดตัวเองกดความต้องการของตัวเองและเอาใจผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องสอนให้ลูกอยู่ง่ายแต่ต้องมีจุดยืนยืดหยุ่นได้แต่ไม่ใช่ยอมตามกับทุกเรื่องนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

กลับมาต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Hit FM Next ลำปางไทยแลนด์กับผมรึงศรีสุวรรณรายงานตัวก็หลัง7นาฬิกาตอนนี้7นาฬิกากับอีกประมาณ12นาทีนะครับเช้าวันจันทร์ที่28กันยายน2569สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนปี69แล้ว28 29 30เดือนนี้มี30วันนะครับคุณฟังนะครับก็ให้คุณฟังได้มีความสุขอย่าไปคิดอะไรมากคุณฟังนะครับคุณฟังดู Facebook ก็จะเห็นมีแต่คนด่าผู้นำของประเทศทั้งนั้นเลยเรื่องน้ำท่วมคนกรุงเทพเอาเถอะคุณฟังเราให้คนกรุงเทพระบายนะครับระบายความรู้สึกที่หนักอยู่ในอกในใจนะครับขนาดบ้านผมแต่ก่อนนี่คุณฟังนิดเดียวนะโอ้ยังเครียดเลยยังโอ้นะครับมันไม่สบายใจอ่ะนะครับเข้าของเสียหายหมดเลยเพราะว่าตู้เตียงแต่ก่อนนี่มันเป็นแบบกระดาษเป็นแบบไม้อัดใช่ไหมครับไม้อัดพอถูกน้ำมันก็ยุ่ยยุ่ยยุ่ยตู้เสื้อผ้านี่ล้มละเนระนาดนะครับเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อะไรก็เหมือนกันที่เขาทำมาจากไม้อัดนะคุณฟังนะครับอันนี้คนกรุงเทพนี่เป็นหลังเป็นบ้านเลยคุณฟังนะครับครึ่งบ้านก็มีเลยนะครับตู้เตียงขนอะไรไม่ทันนะครับตู้เย็นเงี้ยเสียเลยให้เขาปล่อยให้เขาระบายความเครียดเถอะนะครับเขาจะด่าเขาจะว่านายกหรือว่าเขาจะด่าผู้นำใครอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็แค่ฟังนะครับเราให้คนกรุงเทพหรือว่าคนที่เดือดร้อนในภาคกลางเนี่ยได้ระบายความรู้สึกนะครับผมเริ่มต้นกับเพลงแผ่นดินของเรานะครับเสียงของน้องอามกรกันนะครับให้คุณฟังได้ฟังมาต่อกับเพลงของนักร้องของวงดุริยางค์ราชนาวีนะครับคนดีไม่มีวันตาย

0: هيتس اف ام نيكست رايس اوف.
1: ถ้าวันนี้คุณคิดว่าอาหารสุขภาพแพงลองป่วยดูสักครั้งถ้าคุณคิดว่าการดูแลสุขภาพเสียเวลาลองไปนั่งรอคิวที่โรงพยาบาลถ้าคุณคิดว่ายกเวทอันตรายลองปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอดูสักครั้งจงลงทุนในสิ่งเล็กๆทุกวันเพื่อให้ผลตอบแทนระยะยาวในชีวิตคุณดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ครับ

0: ผมทำนายเลยนะครับในอนาคตคนเราอวดบ้านรถนาฬิกากระเป๋ากันน้อยลงคนเราจะอวดกันเรื่องสุขภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านการกีฬาและเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านร่างกายมากขึ้นคนที่มีกล้ามคนที่มีเส้นเลือดที่ไบเซปเนี่ยคุณจะดูดีกว่าการใส่เสื้อตัวละหลักแสน
1: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญของสุขภาพที่ดี

0: นับสนุนโดย
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540010989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
3: คุณกำลังฟัง HFM Next 102.5

กับเพลงของ Pink Panther นะครับเพลงคอยเธอคืนมาจะมาไหมมาไหมมาไหมมาเธอนะครับมาลุยน้ำด้วยกันคอยเธอคืนมาของ Pink Panther ที่ผมเลือกให้ฟังนะครับก็ทางเหนือเราก็ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่สายจะเป็นที่เชียงของจะเป็นที่น่านนะครับพะเยาเชียงใหม่นะครับสถานการณ์น้ำก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ไปทางภาคกลางนะครับภาคเหนือตอนภาคเหนือตอนล่างใช่ไหมครับแล้วก็ไปภาคกลางไปทางกรุงเทพไปสมุทรปราการหนักอึ้งเลยคุณฟังตอนนี้นะครับเราส่งกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันตรงนี้กับผมเรืองศรีสุวรรณ Hit FM Next ลำปางไทยแลนด์นะครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์วันศุกร์ถ้าไม่มีธุระปะปังอะไรก็จะมาการใช้จ่ายเงินในยุคนี้สมัยนี้โอ้ประหยัดหน่อยกันละกันนะครับคุณฟังครับอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นน้ำมันแต่ก่อนนี่มันก็ไม่แพงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้มัน40บาทนี่โอ้ผมกลัวเลยคุณฟังกลัวเลย40บาทเศษๆนะครับแต่ก่อนนี้เติมแก๊สโซฮอล์95นะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นแก๊สโซฮอล์91นะครับถูกลงนะครับถูกลงแค่สตะเป็นสตางค์นะไม่ได้ลดมาเป็นบาทก็ยังดีใช่ไหมครับก็เติมเอาอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับคุณฟังครับเขาบอกว่าเครื่องมันจะพังนะ เอาวันเธอเอาวันรอดไว้ก่อนทุกวันเนี้ยนะคุณฟังนะครับทุกวันนี้เราก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันละกันที่ไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับประเทศไทยเราก็เก่งในระดับของอาเซียนนะครับเราเก่งเป็นอันดับ1เลยในเวลานี้นะครับในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราได้เป็นอันดับ1ของอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ว่าเป็นอันดับที่6ของเอเชียนะครับจีนเนี่ยเขาได้119สรุปถึงเมื่อคืนเนี่ยนะตอน4ทุ่มใช่ไหมครับอันดับที่1ก็จีนได้119เหรียญทองนะครับอันดับที่2ญี่ปุ่นเจ้าภาพนี่ได้37เหรียญทองอันดับที่3เกาหลีใต้ได้21เหรียญทองอันดับที่4นะครับอุซเบกิสถานได้10เหรียญทองอันดับที่5นะครับคาซัคสถานได้9เหรียญทองอันดับที่6ไทยแลนด์เรานี่แหละได้9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงนะครับรวมทั้งหมดก็26เหรียญที่เราได้มานะภาคภูมิใจเหลือเกินว่าคนไทยเราก็มีการพัฒนาทางด้านกีฬาขึ้นนะครับในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้านะครับเราเป็นอันดับ1เลยของอาเซียนดีใจด้วยนะครับกับน้องๆโดยเฉพาะน้องบิวนะครับน้องบิวก็เป็นศิษย์เก่าสำชันสมุทรปราการนะครับมาฟังเพลงของ The Atlas นะครับเพลงคอยรักจากเธอนะครับ

พลงของ The Atlas นะครับเพลงคอยรักจากเธอทั้งรอทั้งคอยละขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณจากใจจริงนะครับที่คุณฟังติดตามรับฟัง Hit FM Next ลำปาง Thailand กับผมเรืองศรีสุวรรณนะครับทุกวันนี้อะไรมีก็ทำไปก่อนที่มันได้เงินนะคุณฟังจะเห็นผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีคาบของคนหน้าตาดีๆคนขาวๆคนที่ดูแล้วหมดใหม่สะอาดสะองเนี่ยสะอาดสะองเดี๋ยวนี้ไม่หลงเหลือเลยนะครับเราต้องทำงานนะคุณฟังเพื่อที่จะได้เงินมานะครับถ้าตัวคนเดียวนี้คงจะทำที่สถานีนี้ก็คงจะพอกินอยู่นะครับคุณฟังนะครับไหนจะต้องหลานอีกนะครับโอ้เติมน้ำมันทีหนึ่ง200-300รถใหญ่นะครับถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ก็เติมทีละ50ก็อยู่ได้ละนะครับถ้าเป็นรถใหญ่นี่ต้อง200อัพนะคุณฟังนะครับมารับหลานไอ้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับก็สงสารเขาไหนจะต้องซื้อขนมซื้อกับข้าวให้หลานอีกนะครับนี่แหละค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องหน้าตาดีเหมือนแต่ก่อนเหมือนตอนที่เราอายุ20 กว่า 20 กว่าแล้วไม่ต้องไปหวังอย่างนั้นละนะครับทุกวันนี้ก็ทำเพื่อหลานกันละกันนะครับหลานก็ให้กำลังใจเยอะเลยทีเดียวถ้าไม่มีหลานนี่ก็ยุ่งเหมือนกัน อยู่กับหลานอยู่กับลูกนี่สบายใจกว่ากันเยอะเลยนะครับคุณฟังจะอยู่คนเดียวก็ได้จะอยู่กับครอบครัวก็ได้จะอยู่กับลูกกับหลานก็ทำใจให้สบายนะครับไม่ต้องไปโอ้นะหลานจะต้องลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นหลานจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่ฉันคิดนี่นะครับความคิดของเด็กเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมันไม่เหมือนในยุคเรายุคเราเนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละ50สตางค์ชามละบาทเงี้ยเดี๋ยวนี้ชามละ100ลูกคุณฟังเอามาลงข่าวกันนะครับชามละ100เลยนะก็ก๋วยเตี๋ยวก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับชามละ100ละโอแต่ก่อนนี้นะครับ50สตางค์บาทก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเต็มถ้วยเหมือนกันนะครับมาฟังเพลงจงรักของPink Pantherนะครับ

0: เราควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ได้หรอกแต่เราได้แต่ควบคุมใจนะฮะที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นได้แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยห้ามทุกข์ห้ามร้องไห้ห้ามอะไรเลยเพราะมันเป็นชีวิตนะชีวิตมันก็มีเขาเรียกอารมณ์ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีขึ้นกับชีวิตอย่างแรกคุณยอมรับมันมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะสัจธรรมบางเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ลองถามตัวเองว่าวันเนี้ยฉันทำอะไรได้ดีที่สุดณตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรนะฮะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นมานะครับสมมุติบอกว่าแฟนเลิกแฟนจากไปเสียใจมั้ยเสียใจแต่ถามตัวเองครับคำถามนี้แล้วตอนเนี้ยฉันจะทำอะไรให้ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้คุณอาจจะได้คำตอบว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มันไปแล้วดีที่สุดสำหรับชีวิตเราตอนนี้คือนอนหลับให้สนิทแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้จะไปแก้ปัญหานี้หรือถ้าเกิดเขาจากไปด้วยเหตุสัจธรรมชีวิตเดี๋ยวผมจะไปทำบุญให้อะไรให้คิดเป็นใครอยากแบบเนี้ยเดี๋ยวสมองมันจะค่อยๆเขาเรียกคลายเองนะคุณลองเอาไปใช้ดูสินะมันจะพอสความทุกข์ได้ชั่วขณะเพราะเราก็จะบอกตัวเองมาเสมอๆว่าตอนนี้กูทำได้ดีที่สุดเรื่องแค่นี้แหละเพราะมันดีที่สุดสำหรับชีวิตเราลองเอาหลักการนี้ไปใช้ดูครับแล้วเดี๋ยวคุณจะพอสความทุกข์เป็น
1: หุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
5: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

กับเพลงของคุณเบิร์ตธงชัยนะครับเพลงจะได้ไม่ลืมกันนะครับเพลงนี้ฝากถึงนายแบงค์นะครับนายธนาคารท่านหนึ่งนะครับท่านก็ทำงานธนาคารประจำอยู่ที่โฮมโปรนะครับท่านบอกว่าฟังรายการประจำเลยนะครับก็จำเสียงได้ท่านให้สตางค์ผมชายเลยคุณฟังนะครับท่านใจดีมากเลยสลับนายแบงค์ท่านนี้ที่ประจำอยู่โฮมโปรนะครับคุณฟังโฮมโปรที่ลำปางเรานี่แหละนะครับขอบคุณมากๆผมก็เป็นห่วงเพื่อนๆสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยกันนะครับตอนนี้เขาก็ไปเลี้ยงหลานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหมเขาบอกว่าอยู่ชั้นสูงๆนี่ไม่ท่วมนะครับแต่ว่ารถนี่เสียหายหมดเลยคุณฟังแล้วก็พี่สาวเหมือนกันอยู่ที่สมุทรปราการบอกว่ายังอยู่เหมือนเดิมหมายถึงว่าน้ำนะครับน้ำก็ยังอยู่เหมือนเดิมคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีรถของเทศบาลมาบริการรถเล็กออกจากบ้านไม่ได้นะครับแต่ก็มีของมีเขามาแจกอาหารการกินให้อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงโอ้ดีมากเลยคุณฟังครับก็จะไม่เป็นห่วงและสำหรับญาติพี่น้องอยู่ที่สมุทรปราการกรุงเทพแล้วก็เพื่อนๆสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยกันก็ไปอยู่กรุงเทพกันนะครับคุณฟังครับก็ถามไทยกันบางคนก็ยังอยู่ที่ขอนแก่นก็ถามไทยน้ำท่วมไหมโอ้ตอนนี้แห้งละมาฟังเพลงจะเก็บไว้เพื่อเธอของป้าและจักรันนะครับ

กับเพลงของป้าและจักรันนะครับจะเก็บไว้เพื่อเธอนะครับมาต่อกับเพลงของโอ้เสกสรรนะครับเพลงที่มีชื่อว่าใจให้ไปนะครับชื่อเพลงว่าใจให้ไปนะครับ

0: ลำปางไม่ได้มีดีแค่รถม้าแต่นี่คือ7วัดที่สวยจนคุณต้องตะลึงจะมีที่ไหนบ้างตามผมไปดูพร้อมกันเลยครับอันดับ7วัดพระธาตุจอมปิงกับปรากฏการณ์เงาพระธาตุกลับหัวผ่านรูหน้าต่างไม้สวยมหัศจรรย์แบบที่หาดูได้ยากมากจริงๆครับอันดับ6วัดจองคำชมความงามของศิลปะไทยใหญ่และเจดีย์ทรงพม่าสีทองอร่ามที่สะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตได้ดีที่สุดเลยครับอันดับ5วัดศรีรองเมืองวิหารไม้สักทองทั้งหลังที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตฝีมือช่างพม่าที่สวยงามจนต้องหยุดมองจริงๆครับอันดับ4วัดปงสนุกวัดไม้โบราณที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากยูเนสโกการันตีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับอันดับ3วัดเจดีย์ซาวหลังโดดเด่นด้วยเจดีย์สีขาวถึง20องค์เรียงรายกันอย่างสวยงามท่ามกลางความเงียบสงบที่น่าศรัทธาครับอันดับ2วัดเฉลิมพระเกียรติเจดีย์สีขาวบนยอดเขาที่ตั้งตระหง่านท้าทายสายตาวิวสวยหลักล้านที่ชีวิตนี้ต้องมาเห็นสักครั้งครับอันดับ1วัดพระธาตุลำปางหลวงที่สุดแห่งสถาปัตยกรรมล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลูที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยที่สุดครับลำปางมีวัดสวยกว่าที่คิดใช่ไหมครับ
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวศบตุ๋ยเมืองลำปาง
3: เดี๋ยวเตรียมตัวเคารพธงชาติในเวลา 8:00 นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเช้าวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามและโชคดีทุกท่านนะครับผมจะล่ำลากับเพลงเติมน้ำมันลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: งานจากแบมนะครับชื่อเพลงว่าชอบใส่ใจทักทายผู้ฟังนะครับที่ Hits FM Next ผมดีเจพีเอวัชิรคุณากิติคุณมาแล้วครับรายงานตัวดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ยาวๆถึงเที่ยงวันเหมือนเคยนะครับเข้ามาพร้อมกับสภาพอากาศที่ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่ลำปางนะครับอุณหภูมิตอนนี้ที่ลำปางอยู่ที่ 23.9 องศาเซลเซียสด้วยกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้า 22.9 สูงสุดเมื่อวานนี้ 32.7 นะฮะแต่ว่าพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าคำเตือนระวังฝนตกหนักนะครับคุณผู้ฟังฮะในกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีปทุมธานีนครศรีอยุธยาส่วนภาคเหนือก็จะมีลำพูนลำปางแพร่เชียงรายรวมไปถึงทางสุโขทัยเพชรบูรณ์ด้วยนครปฐมด้วยนะครับแม่ต้องบอกว่ายังคงมีฟ้าฝนฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยละกันนะครับทักทายคุณฟังเริ่มต้นทำงานวันนี้วันจันทร์นะฮะ28กันยายน2569นะครับได้เวลามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในยามเช้ากันแล้วนะครับ
1: It's Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วงฮิตฮอตข่าวร้อนข่าวร้อน
0: คุณฟังฮะข่าวร้อนในวันนี้แน่นอนนะครับไปที่ครม.กันก่อนนะครับขอหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งครม.ประกาศให้วันที่28ก็คือวันนี้นะครับจนถึง29กันยายนเป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรและการเดินทางท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างกรุงเทพก็สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด437แห่งเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมคุณผู้ฟังครับพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เส้นหลักอย่างถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแฟลตคลองจันมีน้ำท่วมขันสูงเลยทีเดียวนะครับบางจุดสูงถึง1เมตร50เซนด้วยกันโดยกระทรวงกลาโหมก็เร่งระดมทหารกว่า 10,000 นายเข้ากู้ภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับส่วนมาตรการแบงก์รัฐ5ธนาคารด้วยกันออกมาตรการด่วนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งการพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยแล้วก็ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำด้วยนะครับส่วนที่ทางการตลาดแล้วก็ค่าเงินนะครับวันนี้ธนาคารกสิกรไทยคาดการกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวอยู่ที่33ถึง 33.60 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นตามทิศทางเงินหยวนนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,585 จุดนะครับปิดท้ายที่ราคาทองคำวันนี้ให้คุณผู้ฟังครับทองคำแท่ง 96.5% เช้านี้ทรงตัวจากสุดสัปดาห์โดยขายออกอยู่ที่ 67,850 บาทรับซื้อคืน 67,650 บาทขณะที่ทองคำโลกโกลด์สปอร์ตอยู่ใต้แรงกดดันขาลงตอนนี้อยู่ประมาณ 4,285 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะคุณฟังครับฝนตกนะฮะพกร่มในการเดินทางด้วยแล้วกันนะครับ
1: Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน

0: 出群。พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังครับพูดถึงฝนตกปุ๊บลำปางของเราตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ลำปางฝนก็ตกนะฮะน้ำส่งของฮิตเซฟเอ็มเน็กซ์ตอนนี้ก็เริ่มโปรยปรายลงมาแล้วนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยละกันนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟเลยครับไอ้ฉกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dream
3: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิดต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: จากเออร์บอยทีเจเอสกับซีไนน์นะฮะชื่อเพลงว่าสตาร์นะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะคุณฟังครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเรื่องของงานวิจัยก็เผยไว้นะครับว่าคนที่ฉลาด IQ สูงชอบเนอะชอบนอนแบบเปื่อยๆไม่ออกไปไหนเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นคนที่มี IQ ที่สูงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเล่าให้ฟังนะครับ
1: Hits FM Next Music Recommended
2: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive ค่ะToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์

0: รามแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: ที่จุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID line team @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
4: Hit FM The Next
0: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next.
1: โดยโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ล่าสุดจากอะตอมชนะกันนะฮะตอนนี้กิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูจากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะครับประกาศรายชื่อ10รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ฟังไปตรวจรายชื่อที่ www.fmmaxradio.com ตอนนี้คร่าวๆนะครับมีคุณเบียโอรานมีคุณอ้นวัชนาถ้าอ่านผิดขออภัยในคุณฟอร์มอร์ชัยรัตน์นะครับมีคุณแตงโมมีคุณวารุณีวาที่ร้อยตรีนฤพันธ์นะครับคุณทวินคุณแอปเปิลคุณธนกฤตแล้วก็คนสุดท้ายคุณ KTNTKSRB นะครับแม้ถ้าอ่านผิดนี้ขออภัยนะครับทางทีมงานจะติดต่อส่งตัวหนังเป็นโฟโต้ทิเก็ตแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถนำโค้ดไปสแกนที่ตู้อีทิเก็ตหน้าโรงพยาบาลเมเจอร์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ช่วงของ Hit in Trendช่วงนี้นะครับผมมีงานวิจัยก็บอกว่าคนที่มี IQ สูงนะฮะชอบนอนเปื่อยๆมากกว่าออกไปทำกิจกรรมอะไรๆคนนี้น่าจะเป็นนะฮะผลจากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริดากัมฟ์คอสนะครับเปิดเผยว่าคนที่มี IQ สูงมักจะชอบอยู่เฉยๆนะครับนอนเปื่อยๆหรือว่านั่งคิดอะไรเพลินๆมากกว่าการออกไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนักวิจัยทดสอบด้วยการให้กลุ่มคนชอบคิดแล้วก็ไม่ชอบคิดสวมสร้อยข้อมือติดตามการเคลื่อนไหวเป็นเวลา7วันนะคุณฟังครับปรากฏว่ากลุ่มคน IQ สูงนี่ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาขี้เกียจในแง่ตรงกันข้ามพวกเขาแค่ชอบอยู่กับความคิดของตนเองมากกว่านะครับสรุปเด็ดๆเลยก็คือขี้เกียจแบบ IQ สูงเท่ากับขี้เกียจทางกายแต่สมองทำงานอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเจอใครนอนไปเปื่อยทั้งวันอย่าเพิ่งตัดสินใจเขานะครับว่าไร้ประโยชน์เขาอาจจะกำลังคิดวิธีเปลี่ยนโลกอยู่ก็ได้นะครับแหมน่าสนใจสำหรับข้อคิดนี้แล้วก็กิจกรรมในการไปสำรวจ IQ แบบนี้นะครับแบบผลวิจัยแบบนี้ก็เนาะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ชั่วโมงนี้ขอบคุณนิยมพันธุ์นิลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพันธุ์นิลำปางวันพุธนี้คุณผู้ฟังครับหลายๆคนนี้รอคอยเลยทีเดียวสำหรับแฟตเซลราคาพิเศษเฉพาะวันพุธที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวเตาแก๊สหัวเดียวครับจากสมาร์ทโฮมราคาเพียง109บาทหูฟังบลูทูธเนี่ยคุณฟังครับจาก299บาทเหลือ99บาทครับส่วนใครที่อยากจะได้เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลราคาพิเศษจาก599เหลือ199บาทแม้คุ้มมากบ้านทีเดียวคุณฟังฮะเฉพาะที่นิยมพันนิลำปางปักหมุดไว้เลยพุธที่30กันยายนนี้สุดคุ้มแห่งสัปดาห์ที่นิยมพันนิลำปางสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพันนิลำปางนะครับแล้วโรงพยาบาลกลางนครรามรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีสัญญาณเตือนนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าหลายโรคนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับเขาไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทั้งสิ้นนะฮะตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือจะเป็นโรคเบาหวานนะครับเพราะว่าการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้ระวังแผนดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลนะครับ054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลกลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
0: Enjoy the music Hits FM Next

0: ่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: It's FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ายชั่วโมงนี้ก่อนนะครับกับคุณนิยมพนิดลำปางด้วยนะฮะสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพนิดลำปางวันพุธนี้เตาแก๊สหัวเดียว109บาทนะครับหูฟังบลูทูธ99บาทแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลนะครับแม่นยำเลยจาก599บาทเหลือ199บาทคุณผู้ฟังครับเฉพาะที่นิยมพนิดลำปางสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพนิดลำปางในงานแฟลชเซลวันพุธคุ้มค่าแห่งสัปดาห์นี้จดไว้เลยหมดแล้วหมดเลยนะครับเฉพาะที่นิยมพนิดลำปางและโรงพยาบาลกีฬานครรามรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปนะครับแนะนำคุณผู้ฟังตรวจสุขภาพกันเลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลจองคิวนัดหมายได้เลยคุณผู้ฟังเลือกแพ็กเกจได้ตามช่วงอายุได้เลยรู้คุณผู้ฟังอยากจะตรวจสุขภาพเจาะจงแนวไหนแบบไหนคุยกับเราปรึกษาเราได้เลยนะครับเราพร้อมดูแล054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลกีฬานครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Enjoy the music Hits FM next
0: เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าสุดท้ายชั่วโมงนี้นะครับงานใหม่จากโอ๊ตปราโมทและป๊อปปองกูลชื่อเพลงว่าคนึ่งนี้

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
4: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันพรหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมพรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music Daylight
2: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: ชั่วโมงนี้กับคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวด้วยกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะฮะรถยนต์โตโยต้าแนะนำเลยครับมาที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางที่นี่รอให้คุณได้มากกว่าใครแน่นอน New Yaris Active HEV นะครับจังหวะที่ใช้ในแบบเราทั้งเลือกที่1คุณได้ฟังดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% นะครับผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนฟรีประกันใบเช่น1 Toyota Care PHYD แล้วก็ยังรับแต้ม Blue Point คุณสามารถเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ด้วยนะครับแพ็กเกจใช้ระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรก็ฟรีด้วยนะครับส่วนลดเงินดาวน์ถึง 10,000 บาทประกันแบตเตอรี่ไฮบริดอีก10ปีแบบคุ้มมากๆคุณผู้ฟังครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะครับรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าลำปาง
1: Hits Music Daylight
2: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ
3: เพลงฮิต24ชั่วโมงฝังชัดทุกแพลตฟอร์มด้วยระบบเสียง High Definition ฝังชัดทุกพื้นที่เพลงฮิต

0: กำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HZM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2565
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องสุขภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องสภาพเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กลุ่มเสือโต้

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ส่งท้ายผู้ฟังชั่วโมงนี้ก่อนนะครับกับคุณโตโยต้าน้ำปานด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวด้วยกันกับครอบครัวโตโยต้าน้ำปานรถยนต์โตโยต้าแนะนำเลยครับที่โชว์รูมโตโยต้าน้ำปานเราให้คุณได้มากกว่าใครมาร่วมเป็นครอบครัวด้วยกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะครับ

0: ่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

จิ้มตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวี
1: Hits FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music Daylight

นะครับอยู่ได้แล้วชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับชั่วโมงนี้เฟสเมดิคอลคลินิกรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวๆนะครับในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทองจะเสริมจมูกจะแก้จมูกในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับเขาฟรีค่าแก้ด้วยนะครับปรึกษาได้เลยจองคิวได้เลยนะครับที่เฟสเมดิคอลคลินิกในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทองเขามี2สาขานะครับสาขาเชียงใหม่และลำปางเสริมจมูกครั้งใดนึกถึงเฟสเมดิคอลคลินิกนะครับโดยคุณหมอแต้วปรึกษาแบบเคส by เคสได้เลยนะครับกับคุณหมอแต้วนะครับพร้อมดูแลคุณผู้ฟังนะครับ0622969969ในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทองจำดีๆสีเขียวๆแต่ถ้าเป็นตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดก็ต้องที่นี่เลยครับที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดลดแรงราคาดีราคาโดนใจมาทุกวันสุขใจทุกวันที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดนะครับของสดสต็อกแน่นเอียดทุกวันเลยสายชาบูปิ้งย่างหมูกระทะผมแนะนำเลยนะครับมาที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดแบบปักชั่งกิโลได้เลยคุณฟังครับทานพออิ่มได้เลยนะฮะที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด Hits Music Daylight

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: Kids Music Prompt K on Hits FM next
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreamติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ส่งท้ายคุณผู้ฟังก่อนนะครับกับคุณเฟซ Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวๆนะครับในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงชองรวมไปถึงโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดด้วยนะฮะตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดคุณผู้ฟังมาที่นี่ทีเดียวครบจบเลยนะครับกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 8:00 น.ที่ Hits FM Next นะฮะแต่ว่าอย่าลืมติดตามฟัง Hits FM Next ตลอด24ชั่วโมงผมดีเจเปียวัชิรคุณากิตติกุลไปแล้วครับสวัสดีครับ Enjoy the music.

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
3: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook เก้าไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: ูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
1: ไปจนอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

ลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางน้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซ

0: Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: It's
6: FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: Hits FM Next 102.25
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
0: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: HZM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: ที่จุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

0: ู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณ

ใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: ตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: จ้าเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @inso clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป. 1/2567
0: Hit FM ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 104.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251และ093-297-2

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันพรหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมพรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีว
0: ี The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
5: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
6: ต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: ลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 104.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: โอ้มจงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนกิจกรรมหนังสืออนุมัติคสพ13/2568
1: Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: Music Recommended
1: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เฮ้ยก่อน
3: ครับพี
2: ่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: การความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ไปเจอมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเตโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำ1 ครั้งผลลัพธ์นานถึง9 เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำ1 ครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2 ปีและอัพราฟอร์มเมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิก

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพ

ใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งได้ราคายันค่าผ่อนมือถือละหันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000

0: 60,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีว
2: ี The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวังติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: Hits FM Next 12.25
1: รู้สึกว่ากำลังเสียเธอทั้งที่ฉันก็ยังไม่เคยได้ครอบครองก็เข้า

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาพิท FM Next โทร0855492

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music on the Road
0: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ักเลยทีเดียวนะคะเพลงนี้ค่ะอิงวรันธรเธอฉันมีอะไรจะบอกนะคะอีกหนึ่งซิงเกิลค่ะหยิบมาให้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงของเย็นๆแบบนี้สี่โมงครึ่งเจอทักทายกันในช่วงเวลาเดิมแบบนี้ที่นี่ร้อยสองจุดสองห้าฮีทเอฟเอ็มเน็กซ์นะคะมาพร้อมกับสายฝนที่ต้องบอกเลยว่า2วันนี้ฝนตกทุกวันเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะอากาศก็เย็นฝนก็ตกแบบนี้ค่ะหลายๆคนที่ป่วยบ่อยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ที่ Attitude Clinic ด้วยนะคะ Attitude Clinic ลำปางคุณหมออยู่ประจำคุณหมอดูแลเองทุกเคสนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นในส่วนการรักษาสิวนะคะโปรแกรมยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์หน้าใสนะคะรักษาฝ้ากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนรักษารุมสิวนะคะทรีทเมนต์ดูแลผิวพรรณโปรแกรมปรับรูปหน้าโปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมเมโซหน้าใสนะคะการเติมวิตามินผิวรวมถึงนะคะโปรแกรมสลิมมิ่งการดูแลรูปร่างกันด้วยนะคะคือต้องบอกเลยว่าดูแลหมดเลยนะคะรวมถึงสุขภาพความงานด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะสำหรับ Attitude Clinic นะคะปัจจุบันนี้นะคะมีด้วยกันถึง6สาขาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สาขาเชียงรายเชียงใหม่ห้วยขวางแม่สายและก็สาขาขอนแก่นนะคะสำหรับสาขาลำปางของเราค่ะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยนะคะคุณหมออยู่ประจำและคุณหมอก็ดูแลเองที่ Attitude Clinic 0994142000ค่ะมาที่นี่บอกเลยว่า Be You Comfort มีแต่ความสบายใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะคะหรือว่าเคสรีวิวที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยที่ Attitude Clinic ลำปางนะคะหรือว่า Inbox ค่ะเข้าไปสอบถามรายละเอียดนะคะเข้าไปปรึกษาได้เลยค่ะซึ่งแอดมินก็ยินดีแล้วก็พร้อมมากๆค่ะที่จะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ดูแลการรักษาอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะสอบถามได้ที่ Attitude Clinic ลำปางค่ะ
1: Hits Music on the Road
2: โดย

0: พันตราแม่วังอร่อยถูกใจใช้แม่วัง Music
1: Don't Stop Maximum Hit Music This is Hits FM Next

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: นี่ไม่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
0: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
5: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
4: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: ลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: ZFM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

รับการตอบรับที่ดีมากค่ะตอนนี้มีเพลงออกมาแล้วนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะคะจากทิลลี่เบิร์ดนะคะแค่หายไปนะคะล่าสุดเลยทีเดียวนะคะเปิดให้ฟังกันนะคะในช่วงสุดท้ายชั่วโมงแรกกันหลังหลานนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณกับ Attitude Clinic ด้วยค่ะ Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกนะคะชิงบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะผ่านทางหน้าเพจ Facebook นะคะรวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.fmmaxradio.com ก็ประกาศแล้วล่ะนะคะสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ค่ะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีนะคะแต่เบื้องต้นค่ะสำหรับผู้โชคดีนะคะทางแอดมินนะคะได้ส่งในส่วนของอีติเก็ตไปให้แล้วล่ะนะคะใครที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วนะคะอีติเก็ตยังไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะทักแชทเข้ามากันได้นะคะยังไงค่ะในส่วนของการแจกนะคะยังไงก็ติดตามแล้วกันนะคะ His FM Next ก็จะมีอะไรมาแจกอีกก็ติดตามนะคะผ่านทางหน้าเพจแล้วกันนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายก่อนเลยค่ะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงสุดท้ายนะคะในช่วงของ His on the road นะคะเพิ่มเติมเพียงอะไรทักทายที่ LINE @hisfm ค่ะมีแอดข้างหน้า HITZFM แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายนะคะ

0: ำต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinicสปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: จัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเต็มถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือสองต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: It's FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251และ093-297-2

0: ลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music on the road
2: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้น

0: Music Non-stop On Hits FM Next
1: โดยสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปาง

พลงนี้นะคะก็เป็นของว่านธนกฤตนะคะเหตุผลของคำว่ารักนั่นเองค่ะก็เป็นเพลงใหม่อัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นกันนะคะจะเจอกันทักทายในช่วงเวลานี้แหละนะคะเวลาเดิมชั่วโมงที่2นะคะ 5:30 นกันแล้วคุณผู้ฟังนะคะที่นี่ 102.25 Hits FM Next นะคะนั่งดูในส่วนของการแสดงของลิซ่านะคะในงานของ VMA นะคะดีใจกับลิซ่ามากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัล Best Pop นะคะถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็ใน Performanceค่ะperformance นะคะเมื่อเช้านี้นะคะก็เอาสวัสดีค่ะนะคะขึ้นไปโชว์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะบอกเลยว่าโอ้โหนะคะสร้างความประทับใจนะคะแล้วก็ความฮือฮาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเอาตุ๊กๆขึ้นไปด้วยนะคะใครที่ยังไม่ดูนะคะการแสดงของลิซ่าสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่ YouTube ช่องของ MTV นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วล่ะโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าขนความเป็นไทยไปเยอะมากๆนะคะทั้งสวัสดีค่ะทั้งเต้นทั้งมวยไทยคือขนไปหมดจริงๆนะคะแล้วก็ดีใจกับเธอด้วยนะคะสำหรับน้องลิซ่าที่ได้รับรางวัลที่ใหญ่จริงๆนะคะชั่วโมงนี้ค่ะจะเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะเช่นเคยค่ะกับอัศยาคอนสตรัคชั่นดูแลในเรื่องของการสร้างบ้านที่ครบจบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการก่อสร้างนะคะตกแต่งภายในงานบิวอินต่างๆนะคะคือบอกเลยว่าออกมานี่คือสวยตรงปกสุดๆนะคะและที่สำคัญเลยงานบิวอินตอนนี้คือต้องบอกว่าหลายๆคนค่ะที่อยากจะได้งานบิวอินนะคะงานบิวอินที่ดีค่ะเริ่มจากพฤติกรรมนะคุณผู้ฟังพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่นะคะในการชื่นชอบต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดค่ะที่หน้าเพจ Facebook นะคะทางอัศยาคอนสตรัคชั่นค่ะก็ได้อัปเดตบิวอินนะคะในส่วนของห้องนั่งเล่นคุณผู้ฟังนะคะซึ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยห้องนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีเรื่องราวของตำแหน่งต่างๆนะคะที่จัดวางได้อย่างลงตัวจริงๆนะคะแล้วก็ถูกใจเจ้าของบ้านมากๆเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะมีของสะสมค่อนข้างจะเยอะเลยคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางอัศยาคอนสตรัคชั่นค่ะก็ได้ออกแบบมาให้เข้ากับการใช้ชีวิตจริงๆนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook อัศยาคอนสตรัคชั่นนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องของการสร้างบ้านนะคะที่อัศยาแล้วก็พร้อมที่จะดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการก่อสร้างตกแต่งภายในงานบิวอินงานอินทีเรียดีไซน์คือครบจบจริงๆนะคะ095-282-2893นะคะสามารถที่จะติดต่อนะคะอันนี้คุณเป็นคุณไอซ์นะคะและคุณอันก็จะเป็น099-545-6982เบอร์ไหนก็ได้ค่ะโทรศัพท์ไปพูดคุยปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านได้ครบจบจริงๆนะคะที่อาสยาคอนสตรัคชั่นนะคะ Facebook ก็อาสยาคอนสตรัคชั่นค่ะNumber one. Hit music. This is FM Next. อย่าลืมแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปตรวจสอบรายชื่อนะคะสามารถที่จะไปตรวจสอบได้แล้วล่ะนะคะสำหรับในส่วนของบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์นะคะผู้โชคดี10ท่านได้รับนะคะในส่วนของบัตรชมภาพยนตร์นะคะประกาศรายชื่อแล้วแล้วก็ทักนะคะทักไลน์ไปหาผู้โชคดีแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ตอบไลน์มาก็ทักแอดมินเข้ามาได้นะคะ

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติโฆษณาเลขที่คสพ.ล.ป.41/2568
1: First Medical Clinic
2: ทันมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: กด
1: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับสตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราโฟมเมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:00 นถึง 6:00 นสนใจติดต่อสอบถามที่ 054-222-777 BYD Build Your Dreams

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: It's music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อา

เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงใหม่เช่นกันค่ะอิงวรันธรนะคะแล้วก็มิวกินกับผลข้างเคียงคุณผู้ฟังคะในส่วนของแม่บอฮาร์ฟวรธรนะคะก็จะมีขึ้นแล้วหวานนะคะในวันที่25ตุลาคมค่ะหลังจากแม่

ปีนี้ค่ะทางแม่เมาะนะคะขนทัพศิลปินมาเนี่ยเติมความสุขแบบจัดเต็ม3วัน3สไตล์นะคะพร้อมกับกิจกรรมนะคะแล้วก็บรรยากาศที่สนุกสนุกตลอดทั้งงานกันเลยทีเดียวล่ะนะคะในวันที่13ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะที่สวนพฤกษชาติกกพ.แม่เมาะค่ะสำหรับในวันที่13นะคะเจอต่ายอรทัยเจอเกสโนวา14นะคะเจอวัชราวลีเจออินดิโก้แล้วก็ใบเตยอาสยามและวันที่15ค่ะไรอันกาดบัณฑิตนะคะครูเต้ยอภิวัฒน์นะคะปิดท้ายด้วย ETC นะคะแล้วเจอกันนะคะกับงานแม่มอเฟสนะคะ3วัน3คืน13ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะขอบคุณกับอาสยามคอนสตรัคชั่นด้วยเช่นกันค่ะเรื่องของบ้านไว้ใจอาสยามนะคะทิ้งท้ายก่อนค่ะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิม 16:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ไอ้เจ้ามาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอา

0: างครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
5: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: นใจลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Hits music from K on Hits FM next.
1: โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
3: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
6: It's FM The Next
7: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: มาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้าง
0: นั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: าเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคนอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป.11/2567
2: Hit FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: สดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: นี่ไม่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องสุขภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องสภาพเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
2: It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: ่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเต็มถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอก

รีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: านีวิทยุกระจายเสียง
1: Hit FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: นี่ไม่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องสภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2563 ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: านีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ไอเจมส์ Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณ

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492255

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hits FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

าสยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: Attitude Clinicที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Hit FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251และ093-297-2

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียง

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินเท

0: www.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492255

ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง HITS FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VIP

0: Hits FM Next ร้อยสองจุดสองห้า
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: Hits FM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิดต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
1: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: จจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงรอ

0: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแลวจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจAttitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492255

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VIP

ันใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาและมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจAttitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่เวทหมดแต่นี่คือโปรเครื่องสุขภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องสภาพเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

สบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดอัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์

0: โปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
1: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD
1: ว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด V

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-334

0: ื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2565
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569

0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
1: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: Hits FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ติดต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

0: จ้าทรงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าปัญหาใดจะเข้ามาเราจะเข้มแข็งได้เพราะพระองค์คือผู้ค้ำจุนและนำทางชีวิตเราความเชื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าพระองค์ทรงทำได้แต่คือเชื่อว่าพระองค์ทรงทำเพื่อคุณแล้วแม้ทางข้างหน้าจะมืดมิดแค่วางใจในพระองค์เท่านั้น
1: ชีวิตคริสเตียนคือการเดินด้วยศรัทธาไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นจงก้าวข้ามความกลัวมองไปข้างหน้าด้วยความหวังในพระคุณของพระเจ้า
2: หลายคนถามว่าเวลาท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตเราจะหาทางออก

หรือกำลังใจจากไหนได้บ้างคะนี่คือคำตอบค่ะจำไว้นะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของฉันฉันจะกลัวผู้ใดเล่าให้เราวางใจในพระองค์เสมอไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนจากเมื่อใจเราเข้มแข็งด้วยความเชื่อทุกอุปสรรคจะเล็กลงค่ะลองใช้หลักคิดนี้ในทุกวันแล้วคุณจะพบสันติสุขในใจแน่นอน

ดการช่วยเหลือที่พระเจ้ากำลังค่อยๆนำเราในการเดินไปถึงเป้าหมายพระเจ้าของเราเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์นะครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยที่ต้องบังคับให้ตัวเองต้องทำบางสิ่งบางอย่างการทำเรื่องแบบนั้นคนเดียวอาจจะทำให้คุณกดดันและรู้สึกแบกภาระแต่ตอนนี้พระเจ้าจะวิ่งไปกับคุณและพระองค์จะเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณครับขอเพียงคุณยอมให้พระเจ้าช่วยและเริ่มต้นจากการแสวงหาพระเจ้าก่อนเมื่อคุณจดการช่วยเหลือของพระเจ้าในเป้าหมายนั้นๆของแต่ละวันผมเชื่อว่าคุณจะเห็นว่าพระเจ้าได้ช่วยคุณจริงๆและพระองค์อาจจะทำให้คุณทำได้มากกว่าเป้าที่วางไว้ก็ได้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆหรือเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่พระเจ้าก็ไม่เคยดูถูกคุณนะครับและพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ

้าแต่พระเจ้ามีพี่น้องจำนวนมากที่มีความทุกข์ใจอย่างหนักในปัญหาหนี้สินที่กำลังแบกอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาประทานหนทางสติปัญญาในการแก้ไขให้กับพวกเขาขอนำการปลดปล่อยการช่วยกู้ออกจากหนี้สินเหล่านี้ขอการจัดเตรียมและหนทางที่มาจากพระองค์เพื่อพี่น้องของลูกจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้และจะมีชีวิตอย่างถูกต้องในการใช้จ่ายเงินทองขอพระองค์ประทานการเลี้ยงดูให้แก่พี่น้องที่ยังแบกรับภาระหนักอยู่ให้เขาได้มองเห็นถึงพระคุณพระเมตตาที่มาจากพระเจ้าในทุกๆวันลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน

0: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์0848090633

นับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสง

0: จำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
1: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
2: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นปรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
3: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

0: ูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560พสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงสามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงโทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861พสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงานบ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดสีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒน์ลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
1: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

0: ทัย MAT ไทยมิทัย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทัย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทัย MAT ไทยก็มีบริการครบมิทัย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโชว์อัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราซีรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
1: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองลำ

เลิกวิ่งตามหาความสุขหลอกๆซะก่อนที่จะตายไปพร้อมกับโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมงคลที่38จิตเกษมคุณคิดว่าตัวเองมีสละเหรอเปล่าเลยเราทุกคนเกิดมาก็เหมือนถูกโยนลงกลางทะเลมหาโหดซ้ายคือความเจ็บขวาคือความแก่หน้าคือความตายยังไม่นับคนเลวรอบตัวและเวรกรรมที่ตามไล่ล่าทำไมชีวิตมันเหนื่อยขนาดนี้ทำไมเราดิ้นไม่หลุดเหตุผลเดียวเพราะคุณถูกมัดไว้ด้วยเชือกสี่เส้นที่ดึงคุณให้วนเวียนอยู่ในนรกขุมนี้เส้นแรกความลุ่มหลงติดหรูติดสบายนึกว่านี่คือความสุขเส้นที่สองติดดีสงบใจนึกว่าบรรลุแล้วแต่ก็ยังหลงทางเส้นที่สามอีโก้หลงตัวเองคิดว่าแน่ไม่เชื่อเวรกรรมและเส้นที่สี่ความมืดบอดไม่รู้สัจธรรมความจริงของโลกเชือกสี่เส้นนี้รัดคอเราข้ามภพข้ามชาติดิ้นยังไงก็ไม่หลุดแต่มีคนตัดมันขาดมาแล้วสภาวะนั้นเรียกว่าจิตเกษมเมื่อกิเลสถูกสับแหลกจิตจะสว่างว่าเป็นอิสระแท้จริงไม่มีอะไรมาบีบคั้นใจคุณได้อีกต่อไปมันไม่ใช่แค่ความสงบแต่มันคือพลังทะลุขีดจำกัดมนุษย์อ่านใจคนได้ระลึกชาติได้นี่คือผลลัพธ์ขั้นสุดของคนที่ฝึกจิตจนถึงแก่นแท้เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไมไอ้ที่อยากได้มันก็แค่หลอกไอ้ที่หยอกมันก็แค่ลวงหยุดวิ่งตามเงาของโลกแล้วหันกลับมาฝึกจิตของตัวเองตัดโซ่ตรวนนั้นซะแล้วคุณจะพบกับอิสรภาพที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้ตลอดกาล

้าผมบอกว่าการทำสมาธิคือการยกระดับจิตปรับคลื่นสู่รับรู้มิติที่สูงกว่าคุณจะเชื่อไหมเคยสงสัยไหมทำไมมนุษย์ถึงรับรู้โลกได้เพียงสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินและร่างกายสัมผัสได้หรือจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงอาจเป็นเพียงการรับรู้ในมิติที่3เท่านั้นตอนนี้พวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในร่างกายเนื้อที่ถูกออกแบบมาให้รับคลื่นความถี่ได้เพียงระดับหนึ่งเรามองเห็นเพียงบางช่วงของแสงเราได้ยินเพียงบางช่วงของเสียงและเรารับรู้เพียงบางส่วนของจักรวาลแต่คำถามคือถ้าจิตของมนุษย์ไม่ถูกจำกัดด้วยร่างกายหลักการนั่งสมาธิไม่ใช่แค่การหลับตาไม่ใช่แค่การทำใจสงบแต่คือการปรับคลื่นทุกความคิดมีความถี่ทุกอารมณ์มีพลังงานความกลัวความโกรธความกังวลทำให้จิตสั่นอยู่ในคลื่นต่ำแต่เมื่อคุณเริ่มนิ่งลมหายใจช้าลงความคิดเบาลงจิตเริ่มละเอียดขึ้นและเมื่อจิตละเอียดพอคุณไม่ได้แค่คิดน้อยลงแต่คุณเริ่มรับรู้มากขึ้นบางคนเริ่มสัมผัสเวลาที่ไม่เหมือนเดิมบางคนรับรู้พลังงานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบางคนรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองนี่คือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าการยกระดับจากมิติที่3จากการรับรู้ผ่านร่างกายสู่การรับรู้ผ่านจิตและเมื่อคลื่นของจิตสูงขึ้นบางคนเชื่อว่ามนุษย์สามารถเริ่มรับรู้มิติที่4มิติแห่งเวลามิติที่5มิติแห่งความเป็นไปได้และมิติที่สูงกว่านั้นที่ไม่สามารถอธิบายด้วยภาษาคำถามคือคุณพร้อมหรือยังที่จะปิดเสียงโลกภายนอกเพื่อฟังคลื่นจากภายในลองนั่งนิ่งๆเพียง10นาที

แล้วบางทีสิ่งที่เปลี่ยนไปอาจไม่ใช่โลกแต่อาจเป็นการรับรู้ของคุณเมื่อจิตนิ่งประตูแห่งการรับรู้จะเปิดออก

ขอให้บุญจงรักษาเทวดาจงคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามจงทุกท่านทุกประการเทอญสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยะตถาคตโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลนานสัพพสิทธิพระวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้

การเผยแพร่ธรรมะการพูดธรรมะการแชร์ข้อคิดดีๆถือว่าเป็นการทำบุญหรือไม่คำตอบในทางพระพุทธศาสนาชัดเจนมากว่าถือเป็นการทำบุญและไม่ใช่บุญธรรมดาแต่เป็นบุญที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสูงกว่าการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงทำไมการให้ธรรมจึงสูงกว่าเพราะการให้วัตถุให้อาหารให้เงินช่วยคนได้เพียงชั่วคราวอิ่มวันนี้พรุ่งนี้ก็หิวอีกแต่การให้ธรรมช่วยให้คนเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์และรู้ทางพ้นทุกข์เมื่อคนฟังธรรมแล้วลดความโกรธลดความหลงลดความยึดติดนั่นคือการเปลี่ยนชีวิตจากข้างในซึ่งมีค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอกการเผยแพร่ธรรมะไม่จำเป็นต้องเป็นพระไม่จำเป็นต้องเทศบนธรรมาสน์แม้เป็นคฤหัสถ์แค่พูดความจริงของชีวิตสอนให้ไม่ประมาทชี้ให้เห็นเหตุแห่งทุกข์และทางดับทุกข์ก็ถือว่าเป็นธรรมทานแม้เพียงแชร์คำสอนสั้นๆอธิบายธรรมให้คนที่กำลังทุกข์หรือเตือนสติใครสักคนไม่ให้หลงผิดถ้าทำด้วยเมตตาและเจตนาบริสุทธิ์บุญก็เกิดทันทีแต่พระพุทธศาสนาเน้นเสมอว่าบุญหรือบาปวัดกันที่เจตนาถ้าเผยแพร่ธรรมะเพื่อโอ้อวดเพื่อเอาชนะเพื่อดูถูกคนอื่นหรือบิดเบือนคำสอนเพื่อผลประโยชน์สิ่งนั้นแม้จะอ้างธรรมะแต่บุญย่อมลดลงหรืออาจกลายเป็นอกุศลดังนั้นผู้เผยแพร่ธรรมะที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องพูดมากแค่พูดความจริงด้วยใจที่ถ่อมตนพูดเพื่อให้คนเข้าใจไม่ใช่เพื่อให้คนยอมแพ้สุดท้ายนี้การเผยแพร่ธรรมะไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่คือการช่วยให้คนตื่นจากความหลงคลายจากความทุกข์และเดินถูกทางในชีวิตถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์แม้เพียงคำเดียวที่ทำให้ใครสักคนเข้าใจธรรมบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเสมอขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับ

0: Thai MAT Thai หน้าหมู่บ้านลำปางคูนโทร0819921852และ0540101989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163387และโทร0954518710น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
1: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง

0: สนับสนุนโดย
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ054010861

0: พื่อนบ้านถมดินสูงปรี๊ดฝนตกทีน้ำโคลนไหลเข้าบ้านเราจนพังพอไปคุยเขาบอกที่ของฉันจะทำอะไรก็ได้ผิดครับคุณกำลังทำผิดกฎหมายสองฉบับฟังชัดๆนะครับสิทธิของคุณจบลงตรงที่ความเดือดร้อนของคนอื่นเริ่มขึ้น 1. ผิดพ.ร.บ.ขุดดินถมดินกฎหมายบอกชัดเจนผู้ถมดินต้องจัดให้มีทางระบายน้ำไม่ให้เดือดร้อนข้างเคียง 2. ผิดกฎหมายแพ่งน้ำฝนตามธรรมชาติเราต้องยอมรับแต่น้ำจากการถมดินคือการกระทำของมนุษย์คุณต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดและห้ามเอาดินมาถมพิงรั้วบ้านผมนะถ้ารั้วเอียงเมื่อไหร่เตรียมสร้างกำแพงกันดินใหม่ให้ผมได้เลยไปแจ้งเขตหรือเทศบาลด่วนถ้าเจ้าหน้าที่บอกไกลเกลี่ยกันเองสวนกลับไปเลยว่าถ้าพี่ไม่บังคับใช้กฎหมายผมจะร้องเรียนปปช.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ม.157นะครับเดี๋ยวรถขุดจะรีบมาทันทีบ้านใครพื้นที่ต่ำกว่าเพื่อนบ้านบ้างเวลาฝนตกเป็นยังไง
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560พสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงโทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861พสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงานบ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดสีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒน์ลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: จและไม่ขวาไว้ธาตุรู้แท้ทําหน้าที่เพียงส่องสว่างให้เห็นว่าขณะนี้มีความสุขความทุกข์ความโกรธความกลัวหรือความอยากกําลังเกิดขึ้นการรู้เช่นนี้ไม่ใช่การคิดวิเคราะห์ยืดยาวแต่เป็นการตื่นอยู่กับปัจจุบันเหมือนยืนดูเมฆลอยผ่านท้องฟ้าเมฆจะเปลี่ยนรูปอย่างไรท้องฟ้าก็ไม่ต้องเข้าไปเป็นเมฆนั้นเลยใจก็เช่นกันเมื่อรู้ทันอารมณ์ย่อมเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อยังไม่เข้าใจผู้ปฏิบัติมักเผลอเข้าไปเสพอารมณ์โดยไม่รู้ตัวเช่นพอความโกรธเกิดก็กลายเป็นคนโกรธพอความเศร้าเกิดก็จมลงเป็นคนเศร้านี่คือการเอาธาตุรู้ไปผูกกับอาการของใจธาตุรู้แท้สอนให้เห็นว่าอารมณ์ทั้งหมดเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วดับไม่ว่าจะแรงเพียงใดหากเราเพียงรับรู้ตรงๆโดยไม่เติมเรื่องราวไม่ต่อความคิดอารมณ์นั้นจะค่อยๆ คลายตัวเองเหมือนไฟที่หมดเชื้อการไม่เสพอารมณ์จึงไม่ใช่การกดข่มแต่คือการไม่เอาตัวตนเข้าไปหล่อเลี้ยงมันการฝึกเช่นนี้เริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดคือรู้กายรู้ลมหายใจรู้จังหวะที่ใจเผลอแล้วกลับมารู้ใหม่ทุกครั้งที่นึกได้ไม่ต้องตำหนิตนเองเพราะแม้การเผลอก็เป็นสิ่งถูกรู้ได้เช่นกันเมื่อความคิดฟุ้งซ่านเกิดก็เพียงรู้ว่าคิดเมื่อความไม่พอใจเกิดก็รู้ว่าไม่พอใจการเรียกชื่อในใจสั้นๆช่วยให้ธาตุรู้ตั้งหลักไม่ไหลตามกระแสอารมณ์จากนั้นปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุปัจจัยหน้าที่ของเรามีเพียงรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องและอ่อนโยนเมื่อรู้บ่อยเข้าจะเห็นความจริงลึกขึ้นว่าไม่มีอารมณ์ใดอยู่ถาวรและไม่มีอารมณ์ใดเป็นเจ้าของใจอย่างแท้จริงสุขก็ผ่านทุกข์ก็ผ่านแม้ความสงบก็ยังผ่านความเข้าใจนี้ทำให้เกิดความเบาสบายเพราะไม่ต้องคอยจัดการทุกความรู้สึกชีวิตภายนอกยังทำหน้าที่เต็มที่พูดคิดตัดสินใจทำงานเลี้ยงครอบครัวแต่ภายในมีพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกอารมณ์ครอบนำนี่คือผลของการไม่เข้าไปเสพอารมณ์แต่ดำรงอยู่กับการรู้ท้ายที่สุดธาตุรู้แท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นใหม่แต่เป็นธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้วการปฏิบัติคือการค่อยๆละสิ่งปกคลุมเช่นความยึดความกลัวความอยากให้เป็นอย่างใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เบาบางความรู้บริสุทธิ์จะเด่นขึ้นเองแล้วจะเข้าใจจากประสบการณ์ตรงว่าการรู้อารมณ์โดยไม่เสพอารมณ์คืออิสรภาพของใจเป็นความสงบที่ไม่ต้องหนีโลกและเป็นปัญญาที่ใช้ได้ในทุกลมหายใจของชีวิต
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MAT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช้คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิธี

รู้อารมณ์แต่ไม่เข้าไปเสพอารมณ์คือการตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตามความเป็นจริงไม่ผลักไส

ขันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปาล์มโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าศพตุ๋ยเมืองลำปาง

ขณะนี้เวลา 6:00 น.สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25 มนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่เพียงอาหารสู่ร่างกายหาได้ไหมชีวิตจะบริบูรณ์พูนสุขไปจะต้องได้รับพระธรรมนำชีวีเพราะพระธรรมนั้นเลิศประเสริฐสุดจะยั้งหยุดฉุดชั่วกลัววิถีชีพของเราจะประสบพบสิ่งดีแล้วจะมีสันติสุขทุกวันคืนชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่รู้ไหมว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวมีพระเจ้าคอยนำทางและหนุนใจเสมอบางครั้งความเหนื่อยล้าก็ถาโถมเข้ามาจนเราสงสัยในเส้นทางที่เดินอยู่ใช่ไหมอย่าให้ความท้อแท้มาบดบังศรัทธาของคุณเด็ดขาดจำไว้ว่าทุกก้าวที่คุณเดินมีพลังแห่งความรักและความหวังคอยโอบอุ้มอยู่เสมอจงวางใจในพระองค์แล้วคุณจะพบสันติสุขในใจขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมก้าวต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งคุณไปไหนเลย
1: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น

0: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
1: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.5

อภินิหารหลวงพ่อเกษมเขมโกจากคำยืนยันของหลวงพ่อดู่ทุกท่านครับท่านเชื่อในเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่อยู่เหนือสามัญสำนึกหรือเปล่านี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อเกษมเขมโกพระอริยสงฆ์ผู้มีวัดปฏิบัติหน้าเลื่อมใสยิ่งณสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางความอัศจรรย์ของท่านนั้นได้รับการยืนยันจากพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่อีกรูปหนึ่งนั่นคือหลวงพ่อดู่พรหมปัญโยแห่งวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อดู่ได้เคยกล่าวรับรองไว้ว่าในทุกวันของช่วงเข้าพรรษาหลวงพ่อเกษมเขมโกจะเหาะไปบิณฑบาตถึงจังหวัดภูเก็ตและเดินทางกลับมาฉันภัตตาหารที่สุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางราวกับว่าระยะทางนับพันกิโลเมตรนั้นถูกย่นย่อลงเหลือเพียงชั่วพริบตาและไม่ใช่เพียงแค่นั้นหลวงพ่อดู่ยังได้กล่าวยืนยันอีกว่าหลวงพ่อเกษมเขมโกคือพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ประมาณ 1,000 องค์ที่ยังคงดำรงธาตุขันธ์อยู่บนโลกใบนี้กระจายกันอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั้งในเมืองในบ้านหรือในป่าอันวิเวกนี่คือเรื่องเล่าขานจากคำยืนยันของพระอริยะถึงคุณธรรมบารมีอันสูงส่งของพระอริยะอีกรูปหนึ่งที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเหล่าศิษยานุศิษย์มาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อเกษมเขมโก

จังหวัดลำปางจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12,534 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่10ของไทยมีประชากรประมาณ 710,000 คนจังหวัดนี้มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดเชียงรายพะเยาทิศใต้ติดกับจังหวัดสุโขทัยและตราดทิศตะวันออกติดกับจังหวัดแพร่ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจังหวัดแห่งนี้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น13อำเภออำเภอที่ใหญ่ที่สุดคืออำเภองาวมีพื้นที่ประมาณ 1,815 ตารางกิโลเมตรและอำเภอที่เล็กที่สุดคืออำเภอสบปราบมีพื้นที่ประมาณ502ตารางกิโลเมตรในด้านลักษณะทางภูมิประเทศทิศตะวันตกมีทิวเขาขุนตาลเป็นแนวเขตธรรมชาติขั้นระหว่างลำปางกับเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนทิศตะวันออกมีทิวเขาผีปานน้ำขั้นระหว่างลำปางกับแพร่และพะเยาโดยพื้นที่กว่า 70% ของจังหวัดนั้นเป็นภูเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญส่วนทางตอนกลางเป็นเขตแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นที่ราบและพื้นที่ราบหลอนคืนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนแม่น้ำโดยแม่น้ำสายหลักของจังหวัดคือแม่น้ำวังมีความยาวประมาณ335กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากทิวเขาผีปันน้ำทางตอนเหนือไหลผ่านใจกลางจังหวัดจากเหนือลงใต้บรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากและจังหวัดนี้ยังเป็นแหล่งถ่านหินลิกไนท์และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงไฟฟ้าแม่หมอตั้งอยู่ในอำเภอแม่หมอและจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดเดียวในไทยที่ยังคงอนุรักษ์รถม้าเป็นพาหนะเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวและลำปางถือเป็นแหล่งผลิตเซรามิกและชามตราไก่ที่ดีและใหญ่ที่สุดในไทยโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดเป็นโรงพยาบาลรักษาช้างและมีมูลนิธิช้างแห่งแรกในโลกวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดโบราณศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง

0: เลยครับอันดับ7วัดพระธาตุจอมปิงกับปรากฏการณ์เงาพระธาตุกลับหัวผ่านรูหน้าต่างไม้สวยมหัศจรรย์แบบที่หาดูได้ยากมากจริงๆครับอันดับ6วัดจองคำชมความงามของศิลปะไทยใหญ่และเจดีย์ทรงพม่าสีทองอร่ามที่สะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตได้ดีที่สุดเลยครับอันดับ5วัดศรีรองเมืองวิหารไม้สักทองทั้งหลังที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตฝีมือช่างพม่าที่สวยงามจนต้องหยุดมองจริงๆครับอันดับ4วัดปงสนุกวัดไม้โบราณที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากยูเนสโกการันตีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับอันดับ3วัดเจดีย์ซาวหลังโดดเด่นด้วยเจดีย์สีขาวถึง20องค์เรียงรายกันอย่างสวยงามท่ามกลางความเงียบสงบที่น่าศรัทธาครับอันดับ2วัดเฉลิมพระเกียรติเจดีย์สีขาวบนยอดเขาที่ตั้งตระหง่านท้าทายสายตาวิวสวยหลักล้านที่ชีวิตนี้ต้องมาเห็นสักครั้งครับอันดับ1วัดพระธาตุลำปางหลวงที่สุดแห่งสถาปัตยกรรมล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลูที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยที่สุดครับลำปางมีวัดสวยกว่าที่คิดใช่ไหมครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540101มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540101989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
3: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
2: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปา

สวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านเลยนะครับเช้าวันนี้วันอังคารแต่ตอนเช้านี้ฝนไม่ตกแต่ว่าตอนคืนนี้ฝนตกนะครับผมออกไปดูท้องฟ้าก็เห็นอะไรดวงจันทร์อยู่นะครับคุณฟังนะครับตอนเนี้ยทางทิศตะวันตกนะครับค่อนข้างจะสูงประมาณสัก45องศาเนี่ยครับก็จะเห็นดวงจันทร์ลอยอยู่บนท้องฟ้าอยู่นี่นะครับแต่ว่าทางทิศตะวันออกก็จะเห็นเป็นเมฆนะครับไม่รู้ว่าฝนจะเทลงมาหรือเปล่า ผมเริ่มต้นนะครับกับเพลงมนต์เมืองเหนือนะครับใครที่มาในช่วงนี้ก็เจอฝนนะครับก็ธรรมดาแล้วนะครับหน้าฝนทางกรุงเทพนี่ยิ่งหนักเลยใช่ไหมครับก็ฝนตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะครับพี่สาวบอกว่าโอ้นะครับฝนกรุงเทพปีนี้ถล่มทลายเลยนะครับคุณฟังเห็นข่าวแล้วนะครับอันนี้เขามาลงเลยนะครับมาลงเป็นข่าวนะครับมีผู้นำประเทศของเรานี่แหละคุณฟังเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใส่รองเท้าแล้วก็เดินบนถนนเนี่ยเอาถอดรองเท้าวางบนฟุตบาทแล้วก็เดินบนถนนนี่อาจจะสร้างภาพนะครับอาจจะทำเป็นข่าวเฉยๆแล้วคนที่อยู่บนตึกนี่ตะโกนลงมาโอ้คุณฟังนะครับคงจะระบายความแค้นนะครับระบายความทุกข์ใจออกมาหนักหนาสาหัสสากันเลยนะครับคุณฟังรับได้ไหมเนี่ยนะครับผู้นำประเทศรับได้ไหมหนักนะนะครับคำพูดหนักมากๆเลยคุณฟังเอาตั้งแต่เท้าไปจนถึงสัตว์ที่มีเขาอะนะครับรวมไปถึงน้องสี่ขาด้วยนะเอามาด่าผู้นำประเทศนะครับไม่รู้ประเทศไหนนี่ประเทศไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณฟังโอ้นะครับนั่นแหละคุณฟังก็อาจจะระบายมานะครับความหนักอกหนักใจความแค้นที่นอนก็เปียกชุ่มน้ำไปหมดเลยไม่มีที่นอนเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับมีผู้คนที่มีจิตศรัทธานะครับทำ

ข้าวทำอะไรไปแจกนะครับคนที่มีสตางค์หน่อยก็ทำข้าวเป็นกล่องเป็นอะไรเป็นพันๆกล่องเนี่ยนะครับไปแจกให้กับผู้คนที่เดือดร้อนนี่แหละคุณฟังน้ำใจคนไทยเรานะครับก็ขอให้เหตุการณ์ต่างๆมันคลี่คลายเป็นทางที่ดีนะครับคนภาคกลางคนกรุงเทพนะครับเราอยู่ทางเหนือเราก็ดีละบางแห่งก็น้ำมันก็แห้งแล้วนะครับคุณฟังก่อนหน้านั้นเราก็เจอเหมือนกันใช่ไหมครับคนต่างที่ต่างถิ่นก็มาช่วยเหลือคนเชียงรายก็นำเรือนำของอะไรต่างๆนะครับไปช่วยพี่น้องทางส่วนกลางในทางภาคกลางในกรุงเทพเหมือนกันนะครับมาฟังเพลงของแจ้ดนุพลแก้วการน้ำตาฝนนะครับ

บัตรคนจนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ประชาชนก็เดือดร้อนกันนะครับบางคนนี่นะครับก็บรรยายอะไรออกมาโอ้คุณฟังครับบางทีก็ทำคลิปออกมาเนี่ยนะครับน่ากลัวมากเลยคำพูดแต่ละคำพูดนี่บางทีหนักมากๆเลยครับแม้แต่เสียงเพลงเหมือนกันแม้แต่เสกโลโซนี่เขาก็มีเพลงออกมานะครับใน Facebook เนี่ยคุณฟังโอ้หนักมากเหมือนกันนะครับเสกโลโซก็ไม่ยอมนะครับเขาทำเพื่อคนไทยคนที่เดือดร้อนจริงๆบัตรคนจนก็เช่นกันคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยถูกตัดสิทธิ์เลยคุณฟังเขาก็อยากจะให้คืนซะนะครับมันได้จบไปนะครับก็เขาเคยได้มาตั้งแต่นั้นนมแล้วมาตัดของเขานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขามีอะไรนอกๆในหรือเปล่าอ้อเราคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยคุณฟังไหนก็ฝนแล้วฝนอีกเพลงหนึ่งกันละกันฝนหยาดสุดท้ายนะครับ

ฝนหยาดสุดท้ายหยดสุดท้ายหรือว่าหยาดสุดท้ายเนี่ยคุณฟังนะครับก็เป็นเพลงที่ผมเลือกให้ฟังฝนหยาดสุดท้ายนะครับคุณฟังครับ6นาฬิกากับอีกประมาณ29นาทีนะครับกับวันอังคารที่29กันยายน2569วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ในเดือนกันยายน2569พอถึงวันพระศุกร์ก็จะเป็นวันที่1ของเดือนใหม่แล้วนะครับนะครับฉะนั้นก็เรามีความสุขอะไรมันที่มันเป็นความทุกข์เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนะครับวันเวลาวันนี้มันยังเปลี่ยนไปเป็นวันพรุ่งนี้จากเดือนนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับฉะนั้นเราไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับมันทุกข์ได้นะครับมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปมันทุกข์มันมาเยี่ยมเราเดี๋ยวมันก็ไปนะครับแล้วก็ความสุขก็จะมาหา

เราอีกนะครับปีศาจวสันนะครับวสันก็คือฝนปีศาจก็ผีผีหน้าฝน

0: คนที่ปฏิบัติธรรมดีแล้วได้ธรรมเกิดขึ้นกับท่านแล้วไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีทุกข์ท่านมีทุกข์อยู่แต่ท่านไม่ไปทุกข์กับมันคือท่านแยกแยะออกว่าทุกข์คือสภาวะที่เปลี่ยนแปลงทุกข์คือปัญหาใครก็มีปัญหาในชีวิตปัญหามีอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าไปเศร้าหมองกับมันปัญหามันเป็นสภาวะของความไม่เที่ยงทุกอย่างมันคงอยู่ไม่ได้มันจะต้องมีดีมีไม่ดีมีขึ้นมีลงเป็นของธรรมดา
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกคงนชัยอินตาวงสามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงโทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

กับเพลงขอใจให้พี่เอาแต่ใจกายไม่เอาเอาแต่ใจนะครับกายไม่เอาขอใจให้พี่นะครับจริงๆก็คือมาทั้งกายมาทั้งใจนั่นแหละ6นาฬิกากับอีประมาณ42นาทีนะครับกับเช้าวันอังคารที่29กันยายน2569มาดูพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยอันนี้คือจากกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับพยากรณ์อากาศนี่นะครับไม่ได้เอามาจากที่อื่นจะจริงจะเท็จยังไงนี่คุณฟังก็ฟังไว้ นะครับไม่ใช่ว่าเอาไม่อยู่เอาอยู่ไม่เอาไม่อยู่อันนี้ไม่ใช่นะครับคุณฟังนะครับตั้งแต่เวลานี้จนถึง12นาฬิกาของวันนี้นะครับภาคเหนือของเรานะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดตากนะครับอุณหภูมิเช้านี้ก็ไม่สูงนะครับอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองไม่ถึง41 41นี่เคยเจอ42ก็เคยเจอลำปางเราร้อนที่สุดเลยใช่ไหมครับนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับคุณฟังครับก็รักษาสุขภาพกันละกันอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอยากจะตกก็ตกเรื่องฝนนะครับเดี๋ยวอยากจะร้อนก็ร้อนอยากจะฝนตกวันหนึ่งก็มี3ฤดูก็มีใช่ไหมครับมีฝนมีร้อนตอนเช้าก็อาจจะมีหนาวอะไรพวกนี้นะครับมาฟังเพลงคำเขาลือนะครับ

กับเพลงคำเขาลือนะครับลือว่าสวยก็คงจะต้องเป็นคนสวยนั่นแหละนะครับคุณฟังใครลือว่างามก็ต้องงามนั่นแหละใครลือว่ารวยก็รวยนั่นแหละจริงๆผมเองก็มีคุณฟังนะครับคุณฟังพี่น้องชาวจังหวัดลำปางนี่ก็มีพระคุณต่อผมอย่างมากเลยตั้งแต่ฟังรายการตั้งแต่เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับแม้แต่คำติเตือนนะครับคำชมอะไรต่างก็ถือเป็นผู้ที่มีพระคุณนะครับทำรายการวิทยุมานานหรือฟังนะครับแต่อย่างคืนนึงก็คือไม่รวยสักทีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ไปหวังกำไรกำไรอะไรมากมายนะครับก็พออยู่ได้อะไรพวกนี้นะครับอยู่ได้ก็แทบจะไปน้ำมูลน้ำมันบางทีก็ต้องไปรับจ้างอย่างอื่นตัดหญ้าถางหญ้าฉีดพ่นยาหญ้าอะไรพวกนี้นะครับทาสีรั้วบ้างทาสีพื้นนะครับทาสีพื้นที่เป็นสีขาวสีเหลืองแล้วเนี่ยไปรับจ้างนะครับก็ดีคุณฟังได้ออกกำลังกายด้วยนะครับได้เคลื่อนไหวร่างกายคุณฟังมาดูการสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่

ุ่นนะครับคุณฟังดูประเทศไทยเราได้สักกี่เหรียญเนี่ยนะครับสรุปมาจนถึงวันที่28คือเมื่อวานเนี่ยนะครับ20:30 นเขาสรุปมาให้วันที่28 กันยายน 2569นะครับอันดับที่1จีนได้127เหรียญทอง52เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงอันดับที่2ญี่ปุ่นนะครับได้39เหรียญทอง64เหรียญเงิน61เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้ได้21เหรียญทอง26เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงอันดับที่4อุซเบกิสถานได้12เหรียญทองอันดับที่5คาซัคสถานได้9เหรียญทองอันดับที่6ประเทศไทยเราเก่งเป็นอันดับที่6ของเอเชียนะครับของเอเชียเลยนะครับเอเชียนเกมเนี่ยนะครับได้อันดับที่6ประเทศไทยได้9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอันดับที่7อิหร่านได้8เหรียญทองอันดับที่8บาเรนได้8เหรียญทองอันดับที่9เกาหลีเหนือได้7เหรียญทองและอันดับที่10มาเลเซียได้6เหรียญทองอันนี้สรุป10ประเทศที่ได้เหรียญทองมานะครับคุณฟังครับมาฟังเพลงกุลสตรีนะครับ

7นิสัยทำแล้วสุขภาพจิตดีขึ้น 3,000% 1. ไม่เก็บทุกเรื่องมาคิดมากอะไรปล่อยได้ก็ปล่อย 2. ยอมรับว่าเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างเรียนรู้ที่จะรู้จักปล่อยวาง 3. เลือกโฟกัสแต่สิ่งดีๆก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ 4. ไม่แบกความหวังของคนอื่นใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่น 5. ออกกำลังกายกินอาหารดีๆสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจก็จะดี 6.

0: ตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันหลบเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
1: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวซบตุ๋ยเมืองลำปาง
2: คุณกำลังฟัง
3: ในชั่วโมงนี้ผมจะส่งท้ายกับเพลงขอรักคืนขอรักคืนเธอขอรักคืนนะครับส่งท้ายเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25เมื่อคุณอยู่ในสภาพที่หนักมากจนเกินจะรับมือไหวอย่ากลัวพระเจ้าต้องการให้คุณนึกถึงและรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกปัญหาหนักเพียงลำพังตัวคุณเองอีกต่อไปมัทธิว 11:28-30 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามฉุกร้อนสดุดี 46:1-3 พระคุณเพียงพอสำหรับเราฤทธิ์เดช จะปรากฏในความอ่อนแอของเรา2โครินธ์12:9ปัญหาทั้งหลายเป็นสิ่งชั่วคราวและมันจะผ่านไป2โครินธ์4:16-17สันติสุขไม่เหมือนที่โลกให้อย่าทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลยยอห์น14:27พระเจ้าจะอยู่กับท่านจะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยเฉลยธรรมบัญญัติ31:6อย่ากลัวอย่าท้อแท้พระเจ้าจะให้เราเข้มแข็งและจะช่วยเราอิสยาห์41:10พระองค์จะไปกับเราและให้เราได้หยุดพักอพยพ 33:14
1: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
2: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสสิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

อีกไม่เกิน5ปีคนจะเบื่อ AI นะครับคอนเทนต์ AI ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเพลงการ์ตูนละครอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกสร้างโดย AI แม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งเนื้อข่าวนะครับที่ทำออกมาเป็นคนแล้วมานั่งพูดแต่สร้างโดย AI เนี่ยครับคนจะเริ่มเบื่อแล้วก็กลับสู่จุดศูนย์กลางคือคนธรรมดานี่แหละครับจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนึงเพราะอะไรผมรู้สึกว่าผมตอนนี้ครับผมเลิกติดตามเพจหลายเพจมากแล้วเพราะว่าเขาเอา AI เข้ามาแล้วก็เนื้อข่าวมั่วไปหมดเลยครับเอา AI มาเจนเป็นคนมานั่งพูดจากเมื่อก่อนนะ